0: คมเคาะใหม่แบ่งเบาค่าไฟประชาชนตรึง3.95 บาทถึงสิ้น2569ชี้ต้นปีหน้ารัฐบาลอ่วมแน่ 1.60 ล้านเทหมดหน้าตักตรึงค่าไฟ3.95 บาทซื้อใจประชาชนปีนี้งวดสุดท้ายส่อค่าไฟงวดแรกปี70รัฐบาลเจองานช้างหลังเงินคอแบ็กเกลี้ยงลุ้น15กรกฎาคมประชุมกพช.ออกมาตรการใหม่ส่วนคืบหน้าหรือสัญญาธาตุจ่อยุติ4โรงไฟฟ้าที่ยังไม่เข้าระบบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องของพลังงานพาดหัวข่าวค่ะเอกนิติเดินเครื่องใช้พรก.เงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะเป็นไฟฟ้าเข็นสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปเอกนิติเดินเครื่องใช้พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะดันวินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กตุ๊กแท็กซี่รถเมย์รถบรรทุกรถบัสระหว่างจังหวัดเป็นแบบไฟฟ้าเตรียมเข็นสินเชื่อหนุนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปด้านคณะกรรมการกลั่นกรองจ่อประชุมสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีเรื่องของการเตรียมซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านในช่วงหน้าให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ามพลาด
1: ปิกไม้ไปกินก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับพรรคประชาธิปัตย์เตรียมข้อมูลซักฟอกรัฐบาลปมทุจริตพลังงานครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายหลังการสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่าพรรคได้ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วก็เตรียมหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและบัญชีนวัตกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทครับโดยการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินซื้อนะครับในราคาที่แพงเกินจริงและมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดิมๆทำให้จำกัดการแข่งขันด้านราคารัฐและประชาชนเสียประโยชน์ทั้งนี้พรรคได้เริ่มหาข้อมูลและก็มีการล็อกเป้ารัฐมนตรีบางคนเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะต้องมีการหารือในพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มเติมอีกทีนึงขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ฝากข้อความถึงนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคใต้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวโดยจี้ให้เตรียมมาตรการล่วงหน้าพร้อมทั้งวิจารณ์โครงการข้าวแกง40 บาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ามีค่าที่มีราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่30 บาทนะครับและระบุว่าหากนางสุภชีไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาก็อาจจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีและบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์โครงการข้าวแกง40บาทเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ได้จูงใจให้ประชาชนและไม่สามารถใช้แก้ปัญหาปากท้องได้จริงเนื่องจากลดราคาลงมาไม่ได้มากนักครับและเพียงงบประมาณที่จำกัดทำให้เกิดผลประโยชน์กระจุกตัวเข้าถึงคนได้น้อยจึงมองว่าเป็นเพียงโครงการแนวประชาสัมพันธ์เท่านั้นและในวันเดียวกันที่รัฐสภาในเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการประเมินการทำงานของนายโสพลสารามครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังปฏิบัติหน้าที่ครบ3 เดือนก็ให้คะแนนสอบตกเนื่องจากสภาสามารถผ่านกฎหมายออกมาได้น้อยมากแล้วก็มีการใช้งบประมาณหรือว่าทำโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาอีกทั้งขาดความโปร่งใสบางกรรมธิการก็ไม่มีการถ่ายทอดสดและมีการปิดกั้นพื้นที่ของประชาชนนอกจากนี้ยังวิจารณ์เรื่องของการเซ็นเซอร์ส.ส.ในการอภิปรายด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าล็อกเป้าซักฟอกรัฐมนตรีปชป.จี้งบ400,000,000,000อภิสิทธิ์เดินหน้าใช้แพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคนะครับในการตรวจสอบใช้งบประมาณประเดิมในศึกซักฟอกรอคุยฝ่ายค้านล็อกเป้ารัฐมนตรีเล็งแฉพิรุธขึ้นบัญชีส.ส.ครับ
2: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมสภากทม.เป็นครั้งแรกค่ะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะอนุทินชัดชาตินำร่องถกสภากทม.ผนึกดันมหานคร2เกณฑ์บัตรคนจนให้เปราะบาง5 ล้านนายกอนุทินเปิดประชุมสภากทม.นัดแรกพร้อมหนุนการทำงานร่วมกันฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารกทม.พากทม.เป็นมหานครชั้นนำของโลกยันจับมือชัดชาติเดินหน้านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกทม.บอกหลายนโยบายสอดคล้องกันรัฐบาลหนุนเต็มที่ด้านเอกนิติพร้อมหาเงินเพิ่มโปะบัตรคนจนชี้ชงครม.ไฟเขียวเพิ่มกลุ่มเปราะบาง5ล้านคนหลังกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบปรับเกณฑ์ใหม่2หลักเกณฑ์ยันไม่นำหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาใช้ตัดเกณฑ์หนี้สินเกษตรกรวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทคาดวันที่17กรกฎาคมสามารถประกาศรายชื่อได้ค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพร้อมเพรียงกันที่ศาลาว่าการกทม.บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะ
1: ครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายปัตตานีนะครับแถลงผลการจับกุมเปิดฉากยุทธการ90วันสกัดยาไอซ์200กิโลกรัมมูลค่าทะลุ100ล้านนะครับนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยทางพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุทธานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและพันเอกหานพลเพชรม่วงรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายร่วมแถลงจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญครับพร้อมกับของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายที่รัฐบาลเข้มงวดเรื่องยาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายได้ร่วมมือกันเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตามจุดตรวจด่านตรวจอย่างจริงจังครับด้านพันเอกหานพลม่วงเพชรม่วงนะครับก็กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้รับคำสั่งการจากทางพลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้ขานรับนโยบายรัฐบาลผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยขอยืนยันว่าภายในระยะเวลา90วันนี้จะตรวจตราอย่างเข้มงวดในทุกด่านทุกจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนพบเบาะแสหรือว่าบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ